0: 少！
1: 少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！少！